สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายยกระดับความสามารถของรัฐบาลในด้านข่าวกรองร่างกฎหมายนี้ผ่านการรับรองในการประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาในวันพุธที่27พฤษภาคมด้วยเสียงเห็นชอบข้างมากพรรคที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนพรรคโคเมโตพรรคซันเซโตพรรคอนุรักษ์นิยมญี่ปุ่นและพรรคทีมมิไรส่วนพรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นพรรคเรวะชิงเซงูมิและพรรคสังคมประชาธิปไตยออกเสียงคัดค้านร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบนี้กำหนดว่าสำนักงานข่าวกรองได้รับอำนาจในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกระทรวงต่างๆอย่างครอบคลุมทุกด้านนอกจากนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการข่าวกรองแห่งชาติขึ้นในคณะรัฐมนตรีหน่วยงานนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและประกอบด้วยรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องที่รวมถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบาลมีแผนจะเปิดสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติโดยเร็วภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้คณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผ่านร่างข้อมติเพิ่มเติมที่เป็นการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของบุคคลจะไม่ถูกล่วงล้ำโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ระบุว่ารัฐบาลไม่ควรรวบรวมข้อมูลในหนทางที่บั่นทอนความเป็นกลางทางการเมืองสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงต้อนรับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นายเฟร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์และภริยาณพระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวปีนี้เป็นวาระ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภริยาอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นในฐานะอาคันตุกะของรัฐบุคคลทั้งสองเดินทางถึงพระราชวังหลวงช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมสมเด็จพระจักรพรรดิทรงแนะนำเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารและพระชายารวมทั้งนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะจากนั้นมีการจัดพิธีต้อนรับในสวนของพระราชวังหลวงหลังบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศประธานาธิบดีมาโคสรับการคารวะจากกองเกียรติยศของกองกำลัง

ป้องกันตนเองนอกจากนี้มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองของฟิลิปปินส์จากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีและภริยามีรายงานว่าตำรวจญี่ปุ่นได้หมายจับบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำแก๊งปล้นฆ่าในคดีที่เกิดทางเหนือของโตเกียวช่วงก่อนหน้าของเดือนนี้แหล่งข่าวด้านการสืบสวนระบุว่าหมายจับนี้มีการออกเพื่อจับกุมชายคนหนึ่งในช่วงวัย40ผู้ต้องสงสัยอาจเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปยังจีนแล้วและอาจมุ่งหน้าต่อไปยังที่อื่นสมาชิกของแก๊งนี้บุกรุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองคามิโนกาวะจังหวัดโทจิงิเมื่อวันที่14พฤษภาคมสตรีวัย69ปีถูกสังหารและบุตรชาย2คนของเธอบาดเจ็บเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมปลายจำนวน4คนซึ่งล้วนอายุ16ปีถูกจับกุมฐานต้องสงสัยคดีบุกปล้นและฆ่าคนต่อมาตำรวจจับกุมตัวสามีภรรยาคู่หนึ่งในช่วงวัย20คือนายทาเกมายไคโตและนางมิยูชาวเมืองโยโกฮาม่าทางใต้ของโตเกียว2คนนี้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ออกคำสั่งเด็กชายเหล่านี้หลังการวิเคราะห์สมาร์ทโฟนหลายเครื่องที่ยึดมาตำรวจสงสัยว่าชายผู้นี้ซึ่งอยู่ในช่วงวัย40อาจเป็นหัวหน้าแก๊งและเป็นผู้บงการสามีภรรยาคู่นี้ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สั่งให้เด็กๆกระทำความผิดตำรวจมีแผนตามล่าผู้ต้องสงสัยรายนี้โดยประสานงานกับทางการประเทศต่างๆนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าหน่วยทหารขนาดใหญ่ของอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเลบานอนขณะที่การเจรจาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมว่าการเจรจาเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อความของข้อตกลงดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านซึ่งเป็นองค์กรสื่อที่เอ็นเอียงไปทางรัฐบาลรายงานเมื่อวันอังคารที่26เกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจที่มุ่งไปสู่การบรรลุข้อตกลงนี้โดยระบุว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นภายใต้การไกล่เกลี่ยของกาตาร์เกี่ยวกับการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อิหร่านเรียกร้องขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารที่26นายเนทันยาฮูได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเลบานอนว่ากองกำลังขนาดใหญ่ของอิสราเอลกำลังปฏิบัติการลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนยึดครองพื้นที่ควบคุมและเสริมกำลังเขตความมั่นคงเขายังระบุว่าปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะของเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจะขยายวงกว้างขึ้นในการเจรจากับสหรัฐนั้นอิหร่านเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในทุกพื้นที่ซึ่งรวมถึงเลบานอนด้วยแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่มีต่อการเจรจาดังกล่าวรัสเซียระบุว่ามีแผนจะโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนต่อไปนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้แจ้งเรื่องนี้ให้นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้รับทราบทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่านายลาฟรอฟเป็นฝ่ายเริ่มการโทรศัพท์ดังกล่าวนายลาฟรอฟกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีสถานที่ของพลเรือนในรัสเซียนอกจากนี้เขายังกล่าวว่ากองกำลังรัสเซียจะยังคงโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและศูนย์ต่างๆด้านการตัดสินใจในกรุงเคียฟต่อไปกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่25โดยระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการตอบโต้การโจมตีของยูเครนในภูมิภาคลูฮันส์ที่รัสเซียควบคุมอยู่และเรียกร้องให้พลเมืองและนักการทูตต่างชาติออกจากกรุงเคียฟโดยทันทีแหล่งข่าวจากยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ตลอดวันอาทิตย์ที่24ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บมากกว่า80คนในกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆบริษัทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นได้ทดสอบโดรนในยูเครนซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับกับระเบิดจากทางอากาศการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การเก็บกู้กับระเบิดที่กองกำลังรัสเซียวางไว้ในยูเครนยังคงเป็นสิ่งท้าทายหน่วยงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนประเมินว่ามีกับระเบิดวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆกระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 130,000 ตารางกิโลเมตรทั่วประเทศ
บริษัทโปรโดรนของญี่ปุ่นกำลังร่วมมือกับบริษัทต่างๆในยูเครนเพื่อพัฒนาโดรนตรวจจับกับระเบิดโดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติทางบริษัทได้ทำการทดลองครั้งแรกไปเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวว่าบริษัทหวังว่าเทคโนโลยีของตนจะสามารถเป็นทางออกในการตรวจจับกับระเบิดในยามสงครามได้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวระบบประกาศข้อมูลเตือนภัยพิบัติฉบับปรับปรุงใหม่ได้เริ่มใช้แล้วในญี่ปุ่นตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมเพื่อสื่อสารระดับความเสี่ยงให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นระบบเดิมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อมูลหลายประเภทเกินไปและขาดความสอดคล้องในการใช้คำสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงที่ดินได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินระดับความเสี่ยงหรืออันตรายได้ง่ายขึ้นระบบใหม่นี้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นระดับ1ถึง5สำหรับภัยพิบัติ4ประเภทได้แก่แม่น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมจากฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุซัดฝั่งการแจ้งเตือนระดับ5คือคำเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4คือคำเตือนภัยเร่งด่วนระดับ3คือคำเตือนภัยระดับ2คือการแจ้งเตือนและระดับ1คือการแจ้งเตือนเบื้องต้นแต่ละระดับการแจ้งเตือนจะระบุพร้อมกับประเภทภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องขณะนี้การแจ้งเตือนประเภทน้ำล้นตลิ่งครอบคลุมแม่น้ำสายใหญ่ที่กำหนดไว้กว่า400สายทั่วประเทศญี่ปุ่นส่วนความเสี่ยงน้ำท่วมระดับต่างๆที่มาจากแม่น้ำสายอื่นจะถูกแจ้งเตือนในประเภทฝนตกหนักประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าไม่พอใจกับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านและยังไม่บรรลุข้อตกลงใดๆเขากล่าวเสริมว่าขณะนี้รัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแรงในการเจรจานายทรัมป์กล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่27พฤษภาคมโดยว่าผมคิดว่าพวกเขาเริ่มที่จะให้สิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องให้เราแล้วและถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นก็เยี่ยมมากแต่ถ้าพวกเขาไม่ทำชายที่อยู่ทางซ้ายมือของผมจะจัดการพวกเขาเองซึ่งเขาหมายถึงนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนายทรัมป์ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่ให้อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐโดยระบุว่าได้รับเอกสารเบื้องต้นที่ไม่เป็นทางการซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวร่างบันทึกความเข้าใจระบุว่าอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา1เดือนและเพิ่มจำนวนเรือให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งนอกจากนี้ยังระบุว่าสหรัฐจะดำเนินการหลายมาตรการรวมถึงการยุติการแทรกแซงเรือตามท่าเรือต่างๆของอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยข้อตกลงนี้ไม่รวมถึงเรือรบทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมด

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์และภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวเมื่อค่ำวันพุธที่27พฤษภาคมโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ90คนรวมถึงเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นพร้อมพระชายาและเจ้าชายฮิซาฮิโตะพระโอรสสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรัสว่าในอดีตความสัมพันธ์ของเราเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นประเทศที่รักสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่2บรรพบุรุษของเราหลายรุ่นได้ทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันพระองค์ยังตรัสถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศโดยเฉพาะรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติและด้านอื่นๆด้วยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นตรัสว่าเนื่องจากญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันและเชื่อมต่อกันทางทะเลข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดของเราเพื่อสร้างอนาคตที่สงบสุขเปี่ยมด้วยโอกาสและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์แสดงความคาดหวังว่าการตัดสินใจของญี่ปุ่นที่จะอนุญาตให้ส่งออกอาวุธร้ายแรงในทางหลักการจะช่วยให้ฟิลิปปินส์ปกป้องเกาะต่างๆของตนได้ดียิ่งขึ้นรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ประจำทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกให้สัมภาษณ์ NHK เมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวในวันพฤหัสบดีที่28โฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เรียกการกระทำของจีนในทะเลจีนใต้ว่าเป็นการบังคับขู่เข็นโดยว่าจีนมีเป้าหมายจะทำให้การปรากฏตัวของจีนในเกาะสคาร์โบโรและที่อื่นๆเป็นปกติซึ่งฟิลิปปินส์กับจีนต่างอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือเกาะดังกล่าวหลังการตัดสินใจของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธเมื่อเดือนเมษายนทำให้ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาถ่ายโอนเรือพิฆาตคุ้มกันชั้นอาบูกุมะและอุปกรณ์ป้องกันประเทศอื่นๆให้ฟิลิปปินส์กองทัพโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่าสิ่งนี้อาจช่วยเร่งการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยและจะเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องเกาะต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญ

0: จ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในปัจจุบันดีมากและอยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โดยเขาได้เรียกร้องให้ร่วมมือระดับทวิภาคีอย่างต่อเนื่องด้วยนายอีคิวยอนเลขานุการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวถึงเรื่องนี้ขณะพูดคุยกับสื่อต่างประเทศก่อนวันครบรอบ1ปีการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4มิถุนายน2568นายอีกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงเพราะความใกล้ชิดระหว่างผู้นำสองประเทศเท่านั้นแต่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายต่างมีความเชื่อมั่นในกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้อาจสำคัญยิ่งกว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกและการท่องเที่ยวด้านความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นายอีกล่าวว่ามาตรการจัดการการฉ้อโกงหลอกลวงข้ามพรมแดนประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการจัดหาพลังงานและเรื่องอื่นๆจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: サイ放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวระบบประกาศข้อมูลเตือนภัยพิบัติฉบับปรับปรุงใหม่ได้เริ่มใช้แล้วในญี่ปุ่นตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมเพื่อสื่อสารระดับความเสี่ยงให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นระบบเดิมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อมูลหลายประเภทเกินไปและขาดความสอดคล้องในการใช้คำสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงที่ดินได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินระดับความเสี่ยงหรืออันตรายได้ง่ายขึ้นระบบใหม่นี้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นระดับ1ถึง5สำหรับภัยพิบัติ4ประเภทได้แก่แม่น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมจากฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุซัดฝั่งการแจ้งเตือนระดับ5คือคำเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4คือคำเตือนภัยเร่งด่วนระดับ3คือคำเตือนภัยระดับ2คือการแจ้งเตือนและระดับ1คือการแจ้งเตือนเบื้องต้นแต่ละระดับการแจ้งเตือนจะระบุพร้อมกับประเภทภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องขณะนี้การแจ้งเตือนประเภทน้ำล้นตลิ่งครอบคลุมแม่น้ำสายใหญ่ที่กำหนดไว้กว่า400สายทั่วประเทศญี่ปุ่นส่วนความเสี่ยงน้ำท่วมระดับต่างๆที่มาจากแม่น้ำสายอื่นจะถูกแจ้งเตือนในประเภทฝนตกหนักประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าไม่พอใจกับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านและยังไม่บรรลุข้อตกลงใดๆเขากล่าวเสริมว่าขณะนี้รัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแรงในการเจรจานายทรัมป์กล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่27พฤษภาคมโดยว่าผมคิดว่าพวกเขาเริ่มที่จะให้สิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องให้เราแล้วและถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นก็เยี่ยมมากแต่ถ้าพวกเขาไม่ทำชายที่อยู่ทางซ้ายมือของผมจะจัดการพวกเขาเองซึ่งเขาหมายถึงนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนายทรัมป์ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่ให้อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐโดยระบุว่าได้รับเอกสารเบื้องต้นที่ไม่เป็นทางการซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวร่างบันทึกความเข้าใจระบุว่าอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา1เดือนและเพิ่มจำนวนเรือให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งนอกจากนี้ยังระบุว่าสหรัฐจะดำเนินการหลายมาตรการรวมถึงการยุติการแทรกแซงเรือตามท่าเรือต่างๆของอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยข้อตกลงนี้ไม่รวมถึงเรือรบทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมด

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์และภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวเมื่อค่ำวันพุธที่27พฤษภาคมโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ90คนรวมถึงเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นพร้อมพระชายาและเจ้าชายฮิซาฮิโตะพระโอรสสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรัสว่าในอดีตความสัมพันธ์ของเราเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นประเทศที่รักสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่2บรรพบุรุษของเราหลายรุ่นได้ทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันพระองค์ยังตรัสถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศโดยเฉพาะรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติและด้านอื่นๆด้วยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นตรัสว่าเนื่องจากญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันและเชื่อมต่อกันทางทะเลข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดของเราเพื่อสร้างอนาคตที่สงบสุขเปี่ยมด้วยโอกาสและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์แสดงความคาดหวังว่าการตัดสินใจของญี่ปุ่นที่จะอนุญาตให้ส่งออกอาวุธร้ายแรงในทางหลักการจะช่วยให้ฟิลิปปินส์ปกป้องเกาะต่างๆของตนได้ดียิ่งขึ้นรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ประจำทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกให้สัมภาษณ์ NHK เมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวในวันพฤหัสบดีที่28โฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เรียกการกระทำของจีนในทะเลจีนใต้ว่าเป็นการบังคับขู่เข็นโดยว่าจีนมีเป้าหมายจะทำให้การปรากฏตัวของจีนในเกาะสกาโบโรและที่อื่นๆเป็นปกติซึ่งฟิลิปปินส์กับจีนต่างอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือเกาะดังกล่าวหลังการตัดสินใจของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธเมื่อเดือนเมษายนทำให้ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาถ่ายโอนเรือพิฆาตคุ้มกันชั้นอาบูกุมะและอุปกรณ์ป้องกันประเทศอื่นๆให้ฟิลิปปินส์กองทัพโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่าสิ่งนี้อาจช่วยเร่งการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยและจะเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องเกาะต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญ

จ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในปัจจุบันดีมากและอยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โดยเขาได้เรียกร้องให้ร่วมมือระดับทวิภาคีอย่างต่อเนื่องด้วยนายอีคิวยอนเลขานุการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวถึงเรื่องนี้ขณะพูดคุยกับสื่อต่างประเทศก่อนวันครบรอบ1ปีการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4มิถุนายน2568นายอีกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงเพราะความใกล้ชิดระหว่างผู้นำสองประเทศเท่านั้นแต่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายต่างมีความเชื่อมั่นในกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้อาจสำคัญยิ่งกว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกและการท่องเที่ยวด้านความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นายอีกล่าวว่ามาตรการจัดการการฉ้อโกงหลอกลวงข้ามพรมแดนประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการจัดหาพลังงานและเรื่องอื่นๆจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น